ยิ้มที่สดชื่นบัดมื้อเขาไปเป็นอื่นคือสิมองมนต์เศร้าคงกลืนเข้าบ่ของคอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเฮาหนูต้นสาวผู้ใจเดียว